0: ต้นหมอแก่นไม้คลายนะสูดสะซ้อนนะบูมันกูต้นหมอแก่นไม้คลายนะสูดสะซ้อนนะบูมันดังเกิดตะสู
1: สูเรื่องของพันยาสรดาลาเฟเนซี
2: Allora, guten Morgen, allora.